0: รองเท้าใหม่เหรอ
1: เ
0: ท่ดีอ่ะลองใส่ก่อนได้ปะ
1: ใช่ดิ
0: ขอยืมใส่ก่อนนะ